0: ิกขายชุมะ
1: ต
0: ภาวะ
1: มุจฉะต
0: ิน
1: ัย
0: นิตโพธิมะ
1: อุทยะ
0: วะยะเมนัยนิผิดแปรเมนมะนิพพินทะมุจฉะผิดไหนนิ
1: ญีงวยบาม
0: ะ
1: ว
0: ิรา